0: ไม่ยอมเองเอาว่าที่เวลาไปที่ไหนช่วยเวลาไปที่ไหนเอ้ยบ๊ายบายระบาดมามาเวียนเยอะขึ้น
1: ผมไม่สนิทใจจะมาอับปาง
0: บอกให้สั่งทะเลบ้าบ้าไ
1: ม่ได้